Hit music. FM 88.

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่ Home 888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888

มอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: antakin.com
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได
3: ้อ๋อยังยัง

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.00 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกองทัพเรือจับกุมขบวนการโจรกรรมรถส่งออกกัมพูชาพร้อมของกลางรถยนต์รถจักรยานยนต์ก่อนลักลอบนำออกนอกประเทศในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: กองทัพเรือและกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกุมขบวนการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลักลอบส่งออกนอกราชอาณาจักรพร้อมของกลางรถยนต์และรถจักรยานยนต์5 คันก่อนส่งข้ามฝั่งไปยังประเทศกัมพูชาติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ครับ
10: โดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่4ร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543คลองปงน้ำร้อนจัดกำลังพลตรวจสอบสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่งออกนอกราชอาณาจักรที่บริเวณเขาเสือหมอบหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจพบรถจักรยานยนต์จำนวน2 คันและรถยนต์1 คันวิ่งเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อตรวจสอบสามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้จำนวน4 รายพร้อมตรวจยึดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางเพื่อมาตรวจสอบรายละเอียดและขยายผลเพิ่มเติมณที่ทำการร้อยทหารพรานต่อมาได้เข้าตรวจสอบที่พักของผู้กระทำผิดที่บ้านบึงชนังตำบลเทพนิมิตสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้เพิ่มอีก1 รายและตรวจยึดรถจักรยานยนต์เพิ่มจำนวน2 คันรวมผู้กระทำความผิดจำนวน5 รายของกลางรถจักรยานยนต์รถยนต์โทรศัพท์มือถือและยาเสพติดได้แก่รถจักรยานยนต์ Honda Giorno สีขาวแจ้งโจรกรรมในพื้นที่สภ.แกลงรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy สีขาวชมพูแจ้งโจรกรรมในพื้นที่สภ.นิคมพัฒนารถจักรยานยนต์ Honda Scoopy สีดำอยู่ระหว่างการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Summer X สีขาวแดงอยู่ระหว่างการตรวจสอบรถยนต์ Toyota Pre-Runner สีเทาทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์8598สระแก้วอยู่ระหว่างทำการตรวจสอบนอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์มือถือจำนวน6 เครื่องยาไอซ์บรรจุในถุงพลาสติกใสจำนวน1โดยได้ตั้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์หรือรับของโจรและมียาเสพติดไว้ในครอบครองทันทีกลุ่มขบวนการลักลอบจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ดังกล่าวจะตระเวนหาจรกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อได้รถตามออเดอร์แล้วจะนำมาส่งให้ผู้รับต่อเพื่อลักลอบส่งออกตามช่องทางธรรมชาติข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปงน้ำร้อนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพันจ่าเอกบุญเรียงเพ็ญจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทร.4จันทบุรีรายงาน
4: และมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้น ้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาษีบางคนต้องยื่นปีละ2รอบคำตอบอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
5: ่ One Food Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศักดิ์ครับฝ่ายความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้คุมเข้มพื้นที่สกัดกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมแผนป่วนเมืองโจมตีเป้าหมายรัฐสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายังคงตึงเครียดหลังหน่วยงานความมั่นคงได้รับแจ้งเบาะแสเตือนทุกหน่วยในพื้นที่ยกระดับความระมัดระวังขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันและรับมือกับความพยายามก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือผก.ร.ในห้วงนี้ไปจนถึงวันที่25กันยายน2569โดยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เปิดเผยว่าในช่วงวันที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าพบชายชะกัน2คนบริเวณทางขึ้นเขานางแก้วหมู่ที่4ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลามีพฤติกรรมและลักษณะคล้ายกำลังสำรวจจุดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV เพื่อเตรียมก่อเหตุลอบวางเพลิงเผากล้องวงจรปิดตามเส้นทางสายลำใหม่ลำพะยาซึ่งมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำใหม่และตำบลลำพะยาอำเภอเมืองยะลานอกจากนี้ข้อมูลด้านการข่าวยังระบุถึงความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลบันนังสาเรงอำเภอเมืองยะลาโดยมีการตรวจสอบการนัดหมายพบปะประชุมวางแผนและสำรวจเส้นทางในพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อเหตุหลายรูปแบบทั้งการลอบวางระเบิดการลอบโจมตีการซุ่มยิงโดยมุ่งเน้นที่สถานที่ราชการฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐและเป้าหมายอ่อนแอในพื้นที่ตำบลบันนังสาเรงและตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาและมีพื้นที่เพ่งเล็งในตำบลบันนังสาเรงตำบลบุดีบริเวณแนวถนนทางหลวงหมายเลข410สายยะลาเบตงอำเภอเมืองยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งอาจมีการก่อเหตุได้ตลอดเวลาในห่วงวันที่17ถึง25กันยายน2569หรือเมื่อสบโอกาสสถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับห่วงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงจังหวัดยะลาที่คนร้ายยังคงมีความพยายามมุ่งหวังก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งการลอบยิงการลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่การก่อเหตุก่อกวนลอบวางเพลิงการเผายางรถยนต์การทำลายกล้องวงจรปิดรวมถึงการเผารถเครื่องจักรกลก่อสร้างขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเร่งแจ้งเตือนไปยังทุกหน่วยกำลังในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยอย่างเข้มงวดและเตรียมความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ให้สามารถตอบโต้และระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทันทีปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
6: ตำรวจไซเบอร์เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพใช้กลโกงทำภารกิจแลกเงินรางวัลหลอกให้ทำกิจกรรมออนไลน์อ้างว่าได้เงินตอบแทนแต่สุดท้ายหลอกให้โอนเงินโดยเริ่มจากให้ทำภารกิจเล็กๆและโอนเงินให้จริงเล็กน้อยเพื่อหลอกให้เชื่อก่อนชวนทำภารกิจต่อโดยต้องโอนเงินเพื่อปลดล็อกเพื่อรับเงินก้อนใหญ่แต่เมื่อโอนแล้วกลับอ้างว่าระบบขัดข้องไม่คืนเงินและหลอกซ้ำจนสูญเงินทั้งหมดจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อคำว่าได้โบนัสหรือค่าคอมคืนและอย่าโอนเงินก่อนทำงานหรือปลดล็อกใดๆหากสงสัยหรือถูกหลอกสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือเพจตำรวจไซเบอร์และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
1: Manforward Extra Happy Family Time
0: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: ต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น. 0 น. 0 วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์ขอนบุรีครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นประณามเกาหลีเหนือถึงการยิงขีปนาวุธลงทะเลตะวันออก2ครั้งในเวลาไม่ถึง3ชั่วโมงด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง100บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,750 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอมา
1: เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปสายใกล้ลงสู่ทะเลตะวันออกและตรวจพบวัตถุบินไม่ทราบชนิดอีก1ลูกในเวลาไล่เรียกกันขณะที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นประนามการยิงพร้อมระบุว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้วันนี้ว่าสำนักงานคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปใส่ใกล้หรือ SRBM จากพื้นที่เมืองวอนซานเมื่อเวลาประมาณ 15:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา 13:00 น.ตามเวลาไทยโดยขีปนาวุธเดินทางประมาณ450กิโลเมตรก่อนตกลงสู่ทะเลตะวันออกและกองทัพเกาหลีใต้ประเมินว่าขีปนาวุธดังกล่าวอาจเป็นขีปนาวุธตระกูลฮาวังซอง11ขณะที่กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นประเมินว่าเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวและตกนอกเขตเศรษฐกิจเฉพาะของญี่ปุ่นนอกจากนี้ประมาณ3ชั่วโมงหลังการยิงครั้งแรกเกาหลีเหนือยังยิงวัตถุบินไม่ทราบชนิดอีก1ลูกหากได้รับการยืนยันว่าเป็นขีปนาวุธจะถือว่าเป็นการทดสอบขีปนาวุธ2ครั้งภายในเวลาไม่ถึง3ชั่วโมงด้านสภาความมั่นคงแห่งเกาหลีใต้ประนามการยิงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติกิจกรรมทันทีโดยระบุว่าเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติขณะที่ญี่ปุ่นประท้วงผ่านช่องทางสถานเอกอัครราชทูตในกรุงปักกิ่งต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง100 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,700

0: 250บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,750 บาทขายออกบาทละ 68,950 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,371 บาท4สตางค์ขายออกบาทละ 69,750 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง100บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมแปรปรวนความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit play

0: ของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพสเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Facebook B&T Make Home
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Facebook BNT Make Home
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: Team Temka. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

ในช่วงกลางวันนะครับที่มัน Forward Extra FM 88กับนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะครับเจอกับเจพัสวัตเหมือนเดิมครึ่งชั่วโมงตรงนี้มาพร้อมกับข่าวสารนะฮะและวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนครับอยากจะให้วางแผนการเดินทางกันนะครับกับการเริ่มการติดตั้งบ่อพักสายไฟใต้ดินถนนนิมมานครับเขาจะทำงานกันทั้งกลางวันกลางคืนเลยเริ่มแล้ววันนี้การจราจรเชียงใหม่ก็แจ้งมานะครับว่าเราจะเริ่มปิดพื้นที่ก่อสร้างตลอดช่วงดำเนินการก็คือทั้งวันทั้งคืนนี่แหละนะฮะการจราจรการจราจรเนี่ยจะปรับให้รถผ่านได้ด้านซ้ายแล้วก็ขวาของพื้นที่ก่อสร้างซึ่งอาจจะเกิดความล่าช้านะครับโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นผู้ใช้เส้นทางควรจะวางแผนการเดินทางแล้วก็ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะฮะใครไม่มีธุระปะปังอะไรตรงนั้นถ้าเลี่ยงการผ่านได้ก็จำเป็นต้องเลี่ยงนะครับเพราะว่าอาจจะมีการรถติดหรือไม่สะดวกสบายอยู่ในช่วงนี้นะครับอดทนกันนิดนึงละกันนะครับ

0: Be young. วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์ในช่วงเที่ยงครับกับเจภัสวัตเดี๋ยวยังไงเราฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้านะฮะหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงและตอนเย็น 18:00 นเจกลับมาเจอคุณใหม่ในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์ด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามกันนะครับฟังเพลงกันเพลินๆเลยคลิกฟังออนไลน์ได้ live.man/extra.com นะฮะ
1: นาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits.

คือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเรา

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยฝนตกหนักภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีระวังฝนตกหนักทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมวันนี้ลุ้นวอลเลย์บอลหญิงชิงเหรียญทองขณะที่บาสเกตบอล 3x3 พบเกาหลีใต้ PPTV HD 36และ AIS Play ถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: สนับสนุนโดย
8: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอาจมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170และ60ของพื้นที่ตามลำดับและมีฝนตกหนักบางแห่งจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มอ่อนกำลังขณะที่ร่องมรสุมยังพาดผ่านหลายพื้นที่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองต่อกันที่ทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมวันนี้ลุ้นวอลเลย์บอลหญิงชิงเหรียญทองขณะที่บาสเกตบอล 3x3 พบเกาหลีใต้ PPTV HD 36และ AIS Play ถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมลงสนามหลายชนิดกีฬาไฮไลท์สำคัญอยู่ที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรอบรองชนะเลิศพบศึกหนักทีมชาติจีนแชมป์เก่าแข่งขันในเวลา 13:45 น.ส่วนรอบรองชนะเลิศอีกคู่ญี่ปุ่นพบเกาหลีใต้เวลา 17:20 น.ตามเวลาประเทศไทยขณะที่บาสเกตบอล 3x3 ชายทีมชาติไทยพบเกาหลีใต้เวลา 16:05 น.แฟนกีฬาสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมได้ทาง PPTV HD 36และ AIS Play ตลอดการแข่งขันสำหรับตารางเหรียญรางวัลล่าสุดจีนรั้งอันดับที่1มี11เหรียญทอง6เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงตามด้วยญี่ปุ่นมี6เหรียญทอง6เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงส่วนเกาหลีใต้มี3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับ5มี3เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดย3เหรียญทองได้จากกีฬาเทคบอลส่วนเหรียญเงินได้จากในกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้หญิงปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
9: ตำรวจไซเบอร์เตือนภัยคนรักแมวระวังมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลอกขอบริจาคเงินช่วยเหลือโดยกลโกงของมิจฉาชีพมักจะลงรูปแมวได้รับบาดเจ็บหรือแมวจรจัดและอ้างว่าต้องการเงินเพื่อซื้ออาหารและยารักษาโรคฉวยโอกาสใช้ความน่ารักและความสงสารเป็นเครื่องมือดังนั้นก่อนที่จะโอนเงินช่วยเหลือควรเช็คบัญชีปลายทางให้ดีหากถูกหลอกสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปนี่ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวๆเดือนละ 18,000 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Money Forward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: านธีราถามวังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีกำชับมหาดไทยและจังหวัดนราธิวาสเรื่องเยียวยาครอบครัวอส.สุขิรินทร์ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุรอบวางระเบิดและยิงเจ้าหน้าที่พร้อมติดตามสิทธิและสวัสดิการอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ๋ม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกำชับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนราธิวาสเร่งดูแลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อในอำเภอสุขิรินเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยให้ได้รับการรักษาเยียวยาสิทธิและสวัสดิการอย่างครบถ้วนและรวดเร็วโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณบ้านบารูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสขณะสมาชิกอส.สุขิรินเดินทางกลับจากภารกิจโดยคนร้ายรอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อและยิงซ้ำส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายด้านจังหวัดนราธิวาสเร่งตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตทั้ง2นายทั้งเงินช่วยเหลือจากทางจังหวัดเงินทดแทนประกันชีวิตค่าจัดการศพตลอดจนสิทธิและสวัสดิการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดูแลบุตรและทายาทในระยะยาวโดยผู้เสียชีวิตจังหวัดกำหนดเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นรายละ 500,000 บาทและเงินทดแทนประกันชีวิตรายละ 500,000 บาทรวมถึงการช่วยเหลือด้านอื่นๆตามหลักเกณฑ์ขณะที่ครอบครัวมีความประสงค์ขอรับการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษซึ่งจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ต่อไปส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจังหวัดกำหนดเงินช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงของอาการตั้งแต่ 10,000 บาทสำหรับกรณีบาดเจ็บเล็กน้อย 30,000 บาทสำหรับบาดเจ็บปานกลาง 50,000 บาทสำหรับบาดเจ็บสาหัสและสูงสุด 500,000 บาทกรณีพิการหรือทุพพลภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่ MRT สายสีน้ำเงินกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วทุกสถานีหลังเร่งซ่อมระบบจ่ายไฟอันรัดสัญญาณและตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติทุกสถานีแล้วเมื่อช่วงเช้านี้หลังเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลใกล้รางรถไฟส่งผลให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวระหว่างสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเพื่อเร่งซ่อมแซมระบบรางและระบบจ่ายไฟที่คาดว่าเกิดจากประกายไฟชุดไฟกระแสตรงขนาด750โวลต์ทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งคืนพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนเปิดให้บริการอีกครั้งยืนยันประชาชนสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินได้ตามปกติทุกสถานีแล้วปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเรือและการเฝ้าระวังกรมพักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยทะเลกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:29 นที่ระดับ2เมตร81เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:57 นที่ระดับ80เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:31 นที่ระดับ2เมตร96เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:08 นที่ระดับ80เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: watching.
1: Mum Forward Extra. Happy Family Time.
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์นอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ Wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ไลน์ @mumforward
1: Mum Forward Extra Happy Family Time
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมบางตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจเถื่อนพร้อมเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์ยาเสพติดเต็มกำลังขณะที่ธนาคารทอสพร้อมปล่อยกู้โซล่ารูฟท็อปสูงสุด 1.5 แสนบาทผ่อนเดือนละพันไม่ต้องเป็นลูกค้าเดิมรายได้ขายไฟนำไปหักค่างวดได้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย7เดือนที่ผ่านมาสามารถยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์แล้วกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมย้ำเดินหน้าปราบปรามและป้องกันธุรกิจเงินผิดกฎหมายอย่างจริงจังทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Ratings S&P Moody's ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการแก้ปัญหายาเสพติดโดยยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่เช่นกันเหลือเพียงการเข้าไปปราบปรามโรงงานเท่านั้นซึ่งกรณีนี้ได้เริ่มพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านฝั่งตะวันตกอย่างชัดเจนว่าจะปล่อยไปเป็นเช่นนั้นไม่ได้อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมยืนยันรัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เด็ดขาดและไม่มีคณะรัฐมนตรีคนใดไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมายเหล่านี้มาต่อกันที่ธนาคารทอ.อ.ส.พร้อมปล่อยกู้โซล่ารูฟท็อปสูงสุด 1.5 แสนบาทผ่อนเดือนละพันไม่ต้องเป็นลูกค้าเดิมรายได้ขายไฟนำไปหักค่างวดได้นายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.อ.ส.เปิดเผยถึงโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนว่ารัฐบาลเตรียมสนับสนุนเงินอุดหนุนติดตั้งครัวเรือนละ 50,000 บาทตั้งเป้าครอบคลุม 1.5 ล้านครัวเรือนโดยธนาคารทอ.อ.ส.ออมสินและทกส.จะสนับสนุนสินเชื่อส่วนที่เหลือโดยทอ.อ.ส.จะปล่อยสินเชื่อไม่มีหลักประกันสำหรับระบบ5กิโลวัตต์วงเงิน 140,000 บาทถึง 150,000 บาทต่อรายผ่อนสูงสุด7ปีคาดว่าค่างวดเดือนละกว่า 1,000 บาทและผู้กู้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารโดยต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าและเป็นบ้านพักอาศัยจริงพร้อมพิจารณาประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 1-2 ปีทั้งนี้แนะนำให้มีค่าเฉลี่ยประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปเพื่อให้เกิดความคุ้มค่านอกจากนี้ประชาชนสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้การไฟฟ้าด้วยระบบขนาด5กิโลวัตต์คาดจะสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 1,600 บาทต่อเดือนและจะสามารถนำมาชำระค่างวดสินเชื่อได้ขณะนี้อยู่ระหว่างหาเรือระบบตัดจ่ายรวมกับการไฟฟ้าส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สินเชื่อทอ.อ.ส.จะส่งเข้าสู่โครงการโรงเรียนการเงินเพื่อสร้างวินัยทางการเงินโดยปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 20,000 รายและประมาณ10%สามารถกลับมาผ่านเกณฑ์และได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากการผ่อนชำระดีและพบปัญหาหนี้เสียน้อยและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: อย.เตือนผู้ปกครองระวังของเล่นสกุชชี่ที่มาพร้อมกระบอกฉีดยาอาจเสี่ยงบาดเจ็บติดเชื้อและทำให้เด็กเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จึงขอแนะผู้ปกครองหมั่นตรวจสอบของเล่นที่บุตรหลานใช้อยู่เพื่อความปลอดภัยของเด็กและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

เกคูเซเว่น SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร0532

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิสาสืบน้ำพลอยค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญลงทุนในไทยย้ำจุดแข็งทางภูมิรัฐศาสตร์พร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์อีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรือมีการชะลอตัวบ้างแต่ก็ยังมองในภาพรวมที่สมัยก่อนไทยยังต้องพึ่งพาญี่ปุ่นหลายด้านในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาลดการพึ่งพาเช่นวัตถุดิบหลายๆอย่างที่สามารถผลิตในประเทศไทยได้พร้อมยกตัวอย่างกรณีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนจากรถสันดาปมาเป็นรถ EV ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ EV ก็มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นเช่นจีนขณะเดียวกันจากการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้ปฏิเสธข่าวเรื่องการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดซึ่งการลงทุนกับญี่ปุ่นในปัจจุบันไทยขาดดุลการค้าประมาณ 6,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามขณะนี้ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งไทยได้ส่งเสริมเรื่องนี้เช่นกันอีกทั้งไทยยังมีความมั่นคงด้านพลังงานแม้ขณะนี้จะมีความกังวลเรื่องราคาน้ำมันก็ตามอย่างไรก็ดีไทยมีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันญี่ปุ่นจะยังคงร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปมาต่อกันที่ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่ตำบลชนแดนวัดปริมาณฝนได้ 146.5 มิลลิเมตรทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลชนแดนตำบลลาดแคตำบลสาลาลายตำบลกุดไรตำบลสับพุทราตำบลบ้านกล้วยและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS 2และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์เพื่อให้ประชาชนเตรียมการรับมือและหากต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยค่ะ จุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:55 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:47 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:24 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:16 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:15 น.และขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:07 น.และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: เดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ไปเลยครับ
1: อูชิดแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: Can you come through?
1: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
2: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
3: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: 0818242888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: antakin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจี้มิสยูนิเวิร์สแคนเบอร์เรียแก้ไขข้อมูลพร้อมดำเนินการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมหลังใช้ภาพสตรีชาวกำแพงเพชรสมัยรัชกาลที่5โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มาสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: นางสาวซาบีนาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชี้แจงกรณีเวที Miss Universe Cambodia 2026นำเสนอภาพการแต่งกายและภาพถ่ายสตรีสยามในอดีตประกอบการนำเสนอทางเวทีโดยระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรมพบว่ามีการนำภาพที่มีแหล่งที่มาจากประเทศไทยไปใช้โดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจนจึงเตรียมส่งหนังสือทักท้วงและขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวสำหรับภาพที่เป็นประเด็นเป็นภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรเมื่อปีพุทธศักราช2449สมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลคชันฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาในประเทศไทยและได้รับการขึ้นทะเบียนในโครงการมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าภาพต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรและภาพที่นำมาเผยแพร่บนเวทีถูกตัดส่วนที่เป็นลายน้ำออกนางสาวซาบิดากล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะขอให้กองประกวด Miss Universe Cambodia ดำเนินการแก้ไขและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้องหากยังไม่มีการแก้ไขจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมโดยย้ำว่าเบื้องต้นต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบและขอใช้ข้อเท็จจริงเป็นหลักเพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลักดันชุดไทยเข้าสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันว่าจะเดินหน้าสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีหลักฐานและแหล่งอ้างอิงชัดเจนพร้อมย้ำว่าการใช้พื้นที่ทางวัฒนธรรมควรมุ่งสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศไม่ใช่สร้างความขัดแย้งปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างส่งผลให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลม มกระโชกแรงบางแห่งขอให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัดอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนพื้นที่นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-6 ฟุตห่างฝั่ง7ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Man Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมชกับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ LINE @ The Pillar Pilates สะกด T H E P I L L

0: ูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะรัฐบาลเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่รองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
6: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินในการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครองใน3ประเภทภัยประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มวงเงิน 15,000 ล้านบาทและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มวงเงิน500ล้านบาทพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองโดยมีการสำรวจแล้วกว่า 517,000 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั่วประเทศกับ30หลังคาเรือนครอบคลุม76จังหวัดและกรุงเทพมหานครพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่กับ 500,000 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนจากข้อมูลสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
7: ตรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการกดลิงก์ต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมเผย5วิธีสังเกตลิงก์น่าสงสัยที่เข้าข่ายเป็นลิงก์ปลอมซึ่งมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพออนไลน์ข้อแรกให้ตรวจสอบชื่อ URL หากพบการสะกดชื่อผิดหรือมีการดัดแปลงชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายกับบริษัทหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงให้สงสัยไว้ก่อนข้อที่2หน้าเว็บไซต์ไม่มี HTTPS หรือไม่มีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของเว็บไซต์ข้อที่3มีข้อความเร่งเร้าให้รีบกดลิงก์เช่นด่วนต้องทำภายในวันนี้หรือมีเวลาจำกัดข้อที่4มีการร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือเลขบัตรเครดิตและข้อสุดท้ายมีข้อเสนอที่ดีเกินจริงเช่นแจกเงินฟรีไม่มีเงื่อนไขหรือได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่านอกจากการสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือไม่กดไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ทักทายกันกับเย็นวันจันทร์ด้วยนะครับที่มัน Forward Extra FM 88วันนี้21กันยายนสวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงความสนุกสนานนะฮะและเฮฮาไปด้วยเสียงเพลงที่นี่นะครับกับเจภัสวัฒน์ครับ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับอยู่ด้วยกันอยากฟังเพลงอะไรรีบบอกกันเข้ามานะครับจะทยอยจัดเพลงให้แบบจุกๆกันไปเลยนะฮะพิมพ์88เป็นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ LINE @ manforward นะครับ

0: และนอกจากจะมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันแล้วนะครับก็ยังมีของรางวัลดีๆด้วยนะฮะแน่นอนว่าทุกคนต้องดูแลตัวเองนะครับกับเรื่องของสภาพผิวเนาะไม่อยากจะแก่กันก่อนวัยอยู่แล้วเนาะอยากดูแลผิวให้ตรงจุดนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเองขาดอะไรมันพลาดตรงไหนนะเนี่ย AMT Skincare นะครับบริการตรวจวัดสภาพผิวนะครับแบบเชิงลึกถึง10มิติครับให้เห็นสภาพผิวจริงก่อนเลือกวิธีดูแลพร้อม AMT Health Skin Box นะครับกลับไปดูแลต่อกันที่บ้านด้วยมูลค่ารวมกว่า 3,780 บาทนะครับวันนี้มีมาแจกชามัน Forward Extra 2รางวัลด้วยกันครับกติกาง่ายมากต้องแย่งชิงกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะส่งก่อนมาก่อนได้ก่อนนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย AMT ส่งมาที่ LINE @manforward นั่นเองนะฮะย้ำอีกทีนะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย AMT นะครับส่งมาที่ LINE @manforward ส่งก่อนได้ก่อนจัดไปครับ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพสเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: เดินทางกันถึงไหนแล้วนะครับรถติดหรือยังถึงบ้านแล้วก็รีบบอกกันด้วยนะครับขอให้เดินทางกันอย่างสวัสดิภาพแล้วกันนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็รายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งแต่ว่าออนไลน์เนี่ยมาฟังเพลงกันต่อนะครับ live.man/extra.com นะจะจัดเพลงรอไว้ให้นะครับ Survive งานจาก Lewis Capaldi Jenny นะครับกับ Less Than A Lover ครับแล้วก็มีเพลงเพราะๆจาก Love ด้วยกับ Last Forever มัน Forward Extra FM 88กับเจพัสวัตนะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra 88
3: เมาส์ใจกับไมค์คุณ
4: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาส์ใจเน็ตคุ้มสะใจแบบเปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปี เล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com
5: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
6: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: สาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

jamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

6 degrees of separation งานจาก The Script นะครับเป็นหนึ่งวงที่เล่นคอนเสิร์ตสนุกมากๆนะครับเขามาเมืองไทยนี่ได้ไปดูกันบ้างหรือเปล่านะฮะถ้ามาอีกต้องไปนะจะบอกเลยว่ามันจริงๆก่อนหน้ามีอะไรนะแกรนเดย์กับ Twilight Zone นะฮะหลายคนก็จับตาเรื่องของการพักงานของเธอเนาะหลังทัวร์จบก็จะพักยาวๆเลยเธอว่าอย่างนั้นแล้วก็มีการพูดถึงการกลับไปคบหากับแฟนเก่าด้วยสำหรับริกกี้อัลวาเรสนะครับเป็นอดีตคนรักที่มีคนสังเกตเห็นรอยสักน่าจะเชื่อมโยงกันแล้วเธอก็มีการเปลี่ยนเนื้อเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตในทัวร์ด้วยนะฮะโอ้ยก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็อยากให้เธอได้เจอรักดีๆคนดีๆกันบ้างเนาะสำหรับอาริอาน่าแกรนเดนะฮะส่วนตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่างานจากอเดล่านะครับรุ่นใหม่มาแรงแบบนี้นี่คือ Ain't in LA ครับ

0: สองข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะคะพักแป๊บเดียวเดี๋ยวเจกลับมาพร้อมกับเพลงเหล่านี้ที่คุณขอเอาไว้ที่มัน forward extraมีโรเซ่กับ Number One Girl นะครับ Nobody knows you're out of control but I see a side behind the closed doors they get a good Animal นะครับจาก Cat's Eye I remember I loved you came back when it mattered I saw you standing there แล้วก็ Taylor Swift นะครับ I knew it I knew you ด้วยอยู่กับเจภัสวัลในช่วงคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: right back with more hits.
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ความว่าพระท่านนายรามจันทระเปาเทียวประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฐมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังเปิดถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยแบ่งเป็น5ช่วงเวลาและงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่วันที่20กันยายน2569สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เป็นต้นไประหว่างเวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยแบ่งเป็น5ช่วงเวลาได้แก่เวลา 8:15 นถึง 9:15 นเวลา 11:00 นถึง 13:15 นเวลา 15:00 นถึง 16:00 นเวลา 17:30 นถึง 18:30 นและเวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยกำหนดเส้นทางให้ผู้เข้าถวายสักการะพระศพต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นจากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดสำหรับการแต่งกายขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกข์โดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีให้สวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นส่วนการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปยังคงเปิดให้เข้าชมตามปกติระหว่างเวลา 8:30 นถึง 15:30 นโดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและให้เดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมาน

0: ชัยศรีเลี้ยวซ้ายบริเวณหน้าหอรัชดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก่อนเดินทางออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ของจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์แชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

macam-macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88นะครับก่อนหน้ามีงานจากโรเซ่ด้วยกับ Number One Girl นะครับเธอก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วนะครับ New Trick นะครับหลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันแล้วเธอก็มาให้ข้อมูลนะครับว่าไม่ใช่เพลงที่ทำค้างจากอัลบั้มที่แล้วด้วยทำใหม่ทั้งหมดจ้ายกเครื่องมีคนสังเกตว่ามีความลักษณะคล้ายเป็นเพลงประมาณแบบ Avril Lavigne เลยนะมีติดร็อกตามสไตล์ของโรเซ่นะครับซึ่งเธอเคยออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเธอชอบ Avril Lavigne มากๆนะฮะเดี๋ยวคงจะได้มาเปิดที่นี่นะครับสำหรับมัน Forward Extra FM 88นะครับสำหรับ New Trick รอนิดนึงแล้วกันตอนนี้ Animal กับ Catch Eye รออยู่ครับ

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงดีอีเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุแก๊งสแกมเมอร์แจ้งจุดเดียวเชื่อมโยงถึงทุกหน่วยเน้นสกัดกั้นเส้นทางการเงินสแกมเมอร์ให้ทันท่วงทีอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
8: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีอีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังร่วมการพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีเพื่อช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอียืนยันว่าทุกกระบวนการส่งต่อและการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้า

คะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไลน์แอดแม่ปิ่ง
1: นกบวกนกเป็นนกบวกนกนกบวกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ิมพ์แอดสาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีครับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนทั่วประเทศพร้อมเพิ่มโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง4 โรคย้ำติดตามโรคทางเดินหายใจไข้เลือดออกและเอ็มพ็อกซ์อย่างใกล้ชิดด้านปภ.ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมระบายน้ำถึง1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานแห่งชาติพร้อมขอความร่วมมือสถานพยาบาลภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการให้วัคซีนเข้าสู่ระบบเดียวกันและเตรียมจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนประสานงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันโรคนอกจากนี้ยังเห็นชอบกำหนดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม4 โรคได้แก่โรคลีเจแนโรคติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจโรค SFTS หรือกลุ่มอาการไข้สูงร่วมกับภาวะเป็นเลือดต่ำชนิดรุนแรงและโรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคงูสวัดสำหรับโรคระบบทางเดินหายใจพบว่าโรคโควิด -19 และ RSV พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า0-4 ปีขณะที่ไข้หวัดใหญ่พบมากในเด็กอายุ 5-9 ปีจึงขอให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและเข้ารับการตรวจหรือพบแพทย์เมื่อมีอาการส่วนโรคโปลิโอแม้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยแต่มีรายงานการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจึงขอให้ผู้ปกครองนำเด็กอายุต่ำกว่า1 ปีรับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนด้านไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสมกว่า 25,900 รายเสียชีวิต39 รายโดยผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่เข้ารับการรักษาล่าช้าเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหากมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสนานเกิน2 วันร่วมกับอาการผิดปกติเช่นปวดศีรษะปวดกระบอกตาหรือมีจุดเลือดออกควรรีบพบแพทย์และหลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเองสำหรับโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox ในปี2569พบผู้ป่วย338 รายเสียชีวิต2 รายจึงขอประชาชนลดพฤติกรรมเสี่ยงสังเกตอาการตนเองแล้วก็รับการตรวจหากมีอาการหรือมีประวัติเสี่ยงขณะที่คณะกรรมการรับทราบการยกเลิกประเทศยูกันดาออกจากการเป็นโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้ปลดโรคตั้งแต่วันที่27 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมาปิดท้ายข่าววันนี้กันที่ปภ.ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมระบายน้ำถึง1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดหลังวันที่27 กันยายนนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำในอัตรา700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำในพื้นลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยปภ.ได้ประสานจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือผลกระทบจากการระบายน้ำโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทโดยคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.60-1.50 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและทั้งหมดนี้คือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: MacBook B&T Make Home
1: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ตอบโปรเซียสั่งลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัด Thunder Wave 110 125 Super Cup Scoopy Tiano Plus Lead Click และ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท Thunder Wave 110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
2: ยังไม่พอ
3: ของแถมจัดเต็ม
2: ทั้งตู้เย็น
3: เครื่องซักผ้า
2: เครื่องทำน้ำอุ่น
3: สูงสุดกว่า
2: 8,000 บาท
3: โปรแรงแบบนี้
2: เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
3: มั่นใจ
2: บริการหลังการขาย
3: การันตี
2: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
3: รางวัลอันดับหนึ่งของประเทศ
2: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า
3: ต้องที่
2: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

ว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebookเชียงใหม่20 T

0: จุน
1: คลิก Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
2: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler Just killer hits Mumford Extra Music non-stop

0: ึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Man Forward Extra Music non-stop

music. FM 88.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้
2: อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Hit

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com No filler, just killer hits Mum Ford Extra Music non-stop

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit after hit Zero skips All energy Man Forward Extra

0: อูชิจาแปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home888

0: ูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย 5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mumford Extra

0: ดีนิยมพาณิชย์ต่อโปรเซียสั่งลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัดฮอนด้าเวฟ110 125ซุปเปอร์คาร์สกูปี้ Giorno Plus ลีดคลิกและ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาทฮอนด้าเวฟ110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
1: ยังไม่พอของแถมจัดเต็มทั้งตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นสูงสุดกว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นมั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777